มาตอนนี้มันมาตอนไหนเปลี่ยนคนไม่รักคนอะไรหมดตรงนั้นทำไรบริษัทก็ชิบิอันชดจ่ายไปที่คอมพิวเตอร์กินด่านดูเข็มต่อไปในตอนเดียวดูเช็คไม่ยังมันงงงงทำไมนักคนน้ำหมดเอาทำไมวะคอมพิวเตอร์บิคลีกอร์เนย์ชิคาโอเนย์อันนี้มาร์มัตกอร์เนย์เนปาลเคนัมเบอร์วันฮารูแอนด์สตาร์ทออฟเอ듀เคชั่นเซ็นเตอร์โฮนิเอลเอาชิบิอันมาตะคอมพิวเตอร์ปาวนุกับสัตย์คอมพิวเตอร์ชิคาโอเนย์รักเอี้ยก็ต้องบิคลีฮาเลมากอร์มาบิคลีกอร์เมย์เบงเมย์เอาไปสกูลอาพิสดุนสกีแสงสัตย์มาบิคลีเอี้ยอะไรแบบบ้านเอาเนี่ยสูบิดาเป็นชาร์จูสิEnglish language kakchaku bin vyavastha cha hoy computer laptop printer photocopy machine intercom system inverter solar system aw inverter ko battery pani paincha CCTV camera ar bharpur do internet pani jodincha thau ama ma kai ane dake au talno betal ma hider phir duka paiela ni jhusi aw ye phone number 0215 45787 9942 35541 ha bhayo a good very good very good

มาตั้งมาตั้งไงเปล่าคุณไม่ละคุณอะไรมากมั้งทำไรบริษัทก็ชิปยังชูรีจ้าไปที่คอมพิวเตอร์กินด้านดูเข็มต่อไปจะตั้งยาวดูสิเฮ้ยไม่ยังมาเนี่ยคนนี้คุณทำไมนักคนน้ำหมดแล้วทำไมวะนะคอมพิวเตอร์บิ๊กรีกอร์เลยชิคาวเลยอันนี้มาร์มัดกอร์เลยเนปาลเคย์นัมเบอร์วันฮาร์ดแวร์และซาตูร์เอ็ดดูเคชั่นเซ็นเตอร์ฮอนี่เอาชิปยังมาตั้งคอมพิวเตอร์พาวนุกับซาตีคอมพิวเตอร์ชิคาวเลยรู้เกี่ยวกับตัวบิ๊กรีฮาเลมากอร์มาบิ๊กรีกอร์เมย์เบงก์เมย์ฮาวิสคูลอาพีสดุนสุกิสแองสัสตามาบิ๊กรีเตย์อาเอร์ปบ้านเอาเนี่ยสุบิดาพินชาร์จูซีEnglish language kachaku bin vyavastha chahoi computer laptop printer photocopy machine intercom system inverter solar system aw inverter ko battery pani paincha cc camera ar bharpar to internet pani jodincha thau ama mate lage take au talno betal mahider phir duka paiyelan jhushi aw ye phone number 0215547787 9942535541 aw bhayo aw good very good very good